บัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว

0: 98.5
1: 2000 FM
2: จะมีการสำรวจสมโนประชากรในปี2026ในเดือนสิงหาคมนี้สมโนจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าชุมชนต่างๆในออสเตรเลียกำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริการและความช่วยเหลือในอนาคตในวันอังคารที่11สิงหาคม2026จะมีการนับจำนวนทุกคนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นพลเมืองผู้พำนักถาวรนักเรียนต่างชาติผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหรือนักท่องเที่ยวอีกไม่นานบ้านคุณจะได้รับเอกสารแนะนำในการตอบแบบสำรวจทั้งออนไลน์และการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมถึงวิธีขอความช่วยเหลือในการตอบโดยมีบริการช่วยเหลือหลายภาษาทั้งออนไลน์และทางโทรศัพท์คุณสามารถช่วยชักชวนและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนของคุณให้เตรียมพร้อมสัมมโนปี2026ทุกคำตอบมีความสำคัญเชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.census.abs.gov.au/thai อนุมัติโดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียกรุงแคนเบรา
3: 2000 station sponsor

0: 98.5
1: 2000 FM
2: จะมีการสำรวจสมโนประชากรในปี2026ในเดือนสิงหาคมนี้สมโนจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าชุมชนต่างๆในออสเตรเลียกำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริการและความช่วยเหลือในอนาคตในวันอังคารที่11สิงหาคม2026จะมีการนับจำนวนทุกคนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นพลเมืองผู้พำนักถาวรนักเรียนต่างชาติผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหรือนักท่องเที่ยวอีกไม่นานบ้านคุณจะได้รับเอกสารแนะนำในการตอบแบบสำรวจทั้งออนไลน์และการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมถึงวิธีขอความช่วยเหลือในการตอบโดยมีบริการช่วยเหลือหลายภาษาทั้งออนไลน์และทางโทรศัพท์คุณสามารถช่วยชักชวนและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนของคุณให้เตรียมพร้อมสัมมโนปี2026ทุกคำตอบมีความสำคัญเชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.census.abs.gov.au/thai อนุมัติโดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์รา
3: 2000 station sponsor